0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

Flex 104.5

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: The night is frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจาก Milkin Boggy Lion Must Be Cause of Your Child F Hero ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และ Young Om 31 ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ 8 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลพ.ต.อ. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop music. Simply hit. 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: การค่อยๆขับกันนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะถ้าเกิดว่ารถชนขึ้นมามันจะไม่คุ้มกันนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect นั่นเองและถ้าเกิดจะต้องฝ่ารถติดในช่วงเช้ากันแล้วขอให้ทั้งวันวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนเลยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาก็ขอให้แบบผ่านฉลุยเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันถึง11โมงเลยในช่วงเช้าขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: เตรียมตัวนับถอยหลังกันได้เลยทุกคนกลับมาอีกครั้งแล้วกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนแน่นอนนะฮะว่าเป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครใหญ่ทั้งเรื่องของพื้นที่ทั้งเวทีรวมไปถึงศิลปินสุดป๊อปด้วยที่พร้อมแต่งตัวแบบสุดปังเลยนะครับจะมาอยู่บนเวทีเดียวกันมากที่สุดแน่นอน3วันเต็มๆ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้คืออยากให้ทุกคนที่จะมาร่วมงานกับเราเนี่ยเตรียมคอสตูมเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยมาแต่งมาประชันกันว่าจะแต่งเป็นผีอะไรกันดีมีคอสตูมอะไรนะครับงัดออกมาให้หมดทุกคนงานนี้เข้าฟรีชมฟรีด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับที่สยามสแควร์นี่แหละรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามกันได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนนะขอบคุณด้วยนะครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Alo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
5: ข
4: ้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
5: โอ้ I love it
4: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุ

0: โอ้โหคือจะบอกเลยว่าโทนเสียงน้ำเสียงของพี่เล็กรัชเมธนะครับเวลาถ่ายทอดอะไรออกมามันโดนใจมันกินใจมากๆเลยซิงเกิลนี้เหมือนกันกลางมหาสมุทรนะฮะที่ก็หยิบเอาเรื่องจริงของคุณป๊อปประเสริฐเป็นพ่อค้าคนหนึ่งขายแว่นอยู่ที่บางแสนแต่ว่าเขาก็ต้องสูญเสียภรรยาไปแล้วก็ต้องก้าวผ่านความสูญเสียนี้พร้อมทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ให้กับลูกทั้ง3คนด้วยที่สำคัญนะครับคุณป๊อปยังตัดสินใจมาแสดงเรื่องราวของตัวเองเนี่ยใน MV เพลงนี้พร้อมกับลูกๆทั้ง3คนด้วยลองไปหาดูกันเลยทุกคนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใกล้จะ9โมงแล้ว1ชั่วโมงกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปในช่วงเช้าวันนี้นะฮะเป็นไงบ้างการจราจรเช้าวันอังคารติดกันหนึบหรือว่าโอเคพอแหละไปเรื่อยๆขอให้ถึงออฟฟิศแบบไม่ต้องเลทมากหรือไม่เลทก็จะดีที่สุดนะยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วย

0: ใครที่เป็นนนแฟมเดี๋ยวรอฟังเพลงนี้กันนะฮะแน่ใจไหมจากนนทนนใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค iQIYI Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
3: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
4: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
2: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง131และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้นมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
5: Kids 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากน้องๆวง Dice นั่นเองที่ต้องบอกว่าเพลงล็อกเป้าของน้องๆ Dice Red นะครับโอ้โหมาแรงมากๆมีเหล่าอินฟูศิลปินเนี่ยไปทำ Dance Challenge กันเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วมัน

0: นะครับอ่ะ Symphony of Light นั่นเองล่าสุดเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจะยุติการแสดงอย่างไม่มีกำหนดเลยนะฮะคือการแสดงนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีนู้นเลย2004ทุกคนเวลาไปฮ่องกงเนาะจะต้องไปยืนรอดูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันซึ่งโชว์นี้มันก็สร้างความประทับใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะฮะกำลังจะยุติการแสดงลงอย่างไม่มีกำหนดแล้วจากคืนที่หลายๆคนไปรวมตัวกันที่อ่าววิกตอเรียเพื่อรอชมแสงไฟจากตึกระฟ้ากว่า40แห่งมันก็จะเป็นความทรงจำให้กับทุกคนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีรูปมีวิดีโออยู่ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีๆเลยนะไม่รู้ว่าจะได้เห็นกันอีกเมื่อไหร่เนาะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: โอ้โหคัมแบ็กแล้วกับซิงเกิลที่2นะฮะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจาก One Love Music บาดีซีซิงเกิลนี้มูนไลท์จึ้งใจมากๆมีการตีความใหม่ของการอธิษฐานต่อพระจันทร์นะครับเป็นของผู้หญิงยุคใหม่ที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรและ MV คือบอกเลยว่าทำถึงจริงๆ wow. ต้องลองไปหาดูกันเลยนะฮะเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกกันกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะใครที่รีเควสต์เพลงของเมอร์เข้ามากับขึ้นใจเดี๋ยวรอฟังกันด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: Thailand
3: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
7: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
8: เพลงใหม
9: ่โชว์ใหม
10: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
8: 27
11: กันยายนนี
12: ้6โมง
13: ถึง2ทุ่ม
14: แล้วพบกันทางช่อง3
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
15: มีทุกเพลงฮิตที่คุณ

0: Indian Job. Crop to play hit 1045 non-stop music. Sip play hit 45นาที ที่ flex 145โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
3: Asia
4: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
6: เพลงใหม
7: ่โชว์ใหม
8: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
6: 27
4: กันยายนนี
5: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
9: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: แม่หนุ่มคนนี้ก็เท่ตลอดการนะไทม์ไทยกับซิงเกิลพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม Same Again เปิดให้ฟังส่งท้ายกันในช่วงนี้นะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่3ในช่วงเช้าวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นก่อนที่จะกลับมาอีก1รอบนะฮะตอนบ่าย2นั่นเองเช้าวันนี้ก็มาอยู่ดูแลทุกคนทัน FJ แบมนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมในชั่วโมงนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะฮะรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Aflex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 1045 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: Flex Lake recommended
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: คนเราทุกคนนะฮะต้องผ่านการสูญเสียในชีวิตกันแน่นอนทีนี้การมีชีวิตต่อไปเราไม่จำเป็นต้องลืมใครคนนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ความคิดถึงมันหายไปนะครับเพราะว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าพระจันทร์ดวงนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้เคยสวยงามบางทีส่วนที่มันหายไปนะครับอาจเป็นเพียงหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีพระจันทร์เต็มดวงอยู่นะมีความงดงามอยู่ในชีวิตแล้วก็โชคดีแค่ไหนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยได้รักแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่จากเคลียร์พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงที่พี่แพทก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ใครที่อยากมีเงินเยอะๆก็ต้องออมเงินกันไว้นะฮะ wow. ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ FC ญี่ปุ่นต้องไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึงตอนบ่าย2นะทุกคนชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJ พีมเลยแล้วก็มี3ซิงเกิลเมื่อกี้มารออยู่แล้วด้วยนะครับใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวบ่าย2เจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
4: Flex 104.5

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองค่ะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music 15 hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: กลับมา
1: ดาวตกจากแว่นใหญ่ featuring C9 ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันอังคารเวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 จะเป็นเวลาที่ชาว Flex ทุกคนนะครับจะได้มาอยู่กับ FJ พีมนั่นเอง3ชั่วโมงเต็มเลยนะครับช่วงนี้ก็มาแทน FJ Putter นะครับรวมถึงเมื่อวานด้วยทีนี้เราก็จะเจอกันทุกวันเลยนะครับเป็นเวลานี้เนาะ 11 โมงจนถึงบ่าย 2นั่นเองแล้วสำหรับ C9 นี่โอ้โหตอนนี้เป็นขวัญใจ Gen Z เลยก็ว่าได้นะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขากับเพลงไม่รักดีกว่าเนี่ยก็ถูกใช้บนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยถ้าใครเข้าไปใน TikTok เข้าไปใน IG ก็จะเห็นคนใช้เพลงนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับ

0: Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครตอนนี้มีเวลาให้เพื่อนๆนะครับชาว Flex ได้เตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์งานนี้เป็นงานฟรีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยที่เพจสยามฮาโลวีนครับแล้วต้องขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีแน่โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ถ้าคุณกำลังมองหาเพลงน่ารักน่ารักสักเพลงนะครับเพลงนี้เนี่ยผมว่ารวมทุกอย่างที่คุณตามหาไว้แล้วนะครับกับเพลงเพลยิ้มจากเตมีฟีชริงเจนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเตมีชวนเพื่อนแรปเปอร์เจนซีอย่างเจเนี่ยมาร่วมฟีชริงด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงความเอกลักษณ์ความน่ารักนะฮะฟังง่ายเหมาะกับการส่งไปให้กับคนที่เราชอบเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาเพลงนี้ก็เล่าถึงคนหนึ่งที่ทำให้เราเผลอยิ้มได้อยู่ตลอดนั่นเองนะครับแล้วคุณเคยทำใครเผลอยิ้มบ้างหรือเปล่านะก็เลยอยากมาแนะนำเพลงนี้นะครับให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้า Stay Tuned กันด้วยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วครับ

0: นี่คือ3เพลงที่คัดมารอทุกคนนะฮะฟังกันในชั่วโมงหน้านะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันนะครับมีเรื่องราวมาให้ทุกคนชวนคิดกันนิดนึงนะครับเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมกับปาล์มี่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงใจดวงน้อยเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจนะครับมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้นะครับให้คนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

Flex 104.5

0: แต่นั้นคือเพลงรักไม่ต้องการเวลาจากวงเคลียร์นั่นเองนะครับชาว Flex ฟังอยู่หรือเปล่าฮะใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรารีบเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 ได้ทุกที่แล้วก็ยังสามารถสะสมการฟังให้เป็น Flex Coin เพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ Flex Talk กับศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดนะครับหรือจะร่วมสนุกกับของรางวัลหรือบัตรคอนเสิร์ตที่แสนจะหายากหรือที่โซเอาท์ไปแล้วนะครับอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena Angkor หรืออิงวรันธร Symphony Concert รีบหยิบมือถือแล้วโหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ไว้นะครับแล้วรีบสะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกด้วยกันด่วนๆตอนนี้เลยนะและสำหรับชาว Flex คนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมไปต่อกันในทางออนไลน์ด้วยนะเจอกันครับ
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

ชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Pim ในวันนี้แล้วนะครับใครที่เป็นสาย R&B ถูกใจแน่นอนนะครับเพราะมี2ศิลปินที่ผมบอกได้เลยว่าสาย R&B เนี่ยจะต้องเลิฟนะอ่ะเรามาพรีวิวกันดีกว่าครับว่ามีเพลงอะไรบ้างต้นชั่วโมงหน้าเจอกับ3เพลงนี้ครับในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 2 R&B ตัวตึงอย่างทำไทยและเดอะพาร์คินสันนะครับมาเจอกับทุกคนแน่นะฮะต้นชั่วโมงหน้าแล้วก็มีพี่หนุ่มกะลามาด้วยยังไงก็ฝาก Stay Tune กันด้วยนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ล้มแชมป์จาก Tilly Birds X Polycat ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับสำหรับพี่ๆวง Polycat นะฮะแล้วก็ไม่ได้ยินผลงานใหม่ๆของเขามาสักพักแล้วนะครับผมถ้าพี่ๆ Polycat ฟังอยู่นะครับผมเชื่อว่าแฟนเพลงหลายคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเพลงใหม่จากพี่ๆอยู่ FJ Pin ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วน Tilly Birds นี่ช่วงนี้ก็ยังมีเพลงออกมาอยู่บ้างนะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วกับเพลงจำเลยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบ2วงนี้นะครับสามารถขอเพลงกันเข้ามาได้ FJ Pim ก็รู้สึกว่าเวลา2วงนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคอมโบที่เข้ากันสุดๆเลยทีเดียวฟิลเหมือนประมาณพี่ๆวงเดอะพาร์กินสันกับ ETC ตอนที่มาทำเพลงเมื่อไหร่จะบอกนะก็เป็นการรวมตัวกันที่ลงตัวนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน
3: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: อีกหนึ่งตัวตึงนะครับจากบ้านจีนี่ร็อกเล็กรัชเมศนะครับกับซิงเกิลของเขาเพลงนี้เลยกลางมหาสมุทรซึ่งเล็กรัชเมศนี่ก็โด่งดังมาจากรายการ The Voice นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ค่ายจีนี่ร็อกแล้วก็ทำเพลงออกมาให้แฟนๆเพลงได้ฟังกันเรื่อยๆเลย FJ พิมก็อยากจะมาแนะนำเพลงนี้นะครับให้ชาวเฟล็กทุกคนได้รู้จักการเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้เปิดให้ฟังกันในช่วงนี้ Flex Recommended ครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงนี้ FJP มีความสุขมากนะครับเพราะได้เจอชาว Flex กันทุกวันเลยพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นนะครับยาวๆไปเลยนะฮะเพราะว่าเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับในอาทิตย์นี้ส่วนชั่วโมงหน้าครับมาเจอกันได้ต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ฟังกันด้วยนะครับในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาชาว Flex ทุกคนไปจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต
3: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ิงเกิลจากปันสอนนวัด Living Death จัดให้ตามคำขอเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับเวลาบ่ายๆเวลาดีๆของเราที่ทุกคนจะมีความสุขกันอย่างแน่นอนใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมสาดมาสมาชิกส่งมาเลยนะครับรีเควสต์กันมาได้ที่ App Flex Connect ของเราเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันก็บ่ายๆนะหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับกลับมานั่งที่โต๊ะทำงานหลายๆคนอาจจะง่วงอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นจากการประชุมเมื่อเช้านะครับไม่เป็นไรทุกคนขอให้ทำใจร่มๆไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอะไรที่มันไม่ดีมันเข้ามาแล้วมันก็จะออกไปอย่างแน่นอนมันไม่มีวันจะอยู่กับคุณตลอดไปนะครับขอให้ท่องคำนี้ไว้มีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงเป็นฟิลนั้นนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: เอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้ชาว Flex เนี่ยคิดกันไว้เลยเตรียมกันไว้เลยคอสตูมที่จะใส่มาสนุกกันมาแบบหลอนๆจัดเต็มมาได้เลยนะฮะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนก็ต้องบอกว่าเป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยใจกลางกรุงเทพมหานคร3วันเหมือนเดิม30ตุลา31ตุลาแล้วก็1พฤศจิกาอยากให้ทุกคนจัดเต็มจริงๆแล้วก็มาอยู่ในงานของเราบรรยากาศที่มันจะเต็มไปด้วยความฮาโลวีนนะครับสนุกสนานแน่นอนที่สยามสแควร์งานนี้ชมฟรีนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันเผลอๆคุณอาจจะได้ของรางวัลอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5

0: เราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
0: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: Flex Lake recommended.

0: ก็ต้องบอกว่ากลับมาเช็ดน้ำตาให้คนฟังผ่านทำนองแห่งความคิดถึงนะฮะกับเพลงที่เป็นตัวแทนของความทรงจำถึงคนสำคัญคนหนึ่งที่ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยทำด้วยกันที่เคยมีร่วมกันเนี่ยน้ำตานะมันก็จะไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าบางทีนะครับความรู้สึกมันยังคงค้างอยู่ในหัวใจเสมอและนี่คือซิงเกิลจากศิลปินสาวเสียงใสนะฮะจากค่ายมีเรคคอร์ดนั่นเองน้องบีมวรนันท์กับซิงเกิลนี้ห้ามน้ำตา
1: wow.
0: ที่เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องบีมนะครับจะมาร้องเพลงนี้ให้เราฟังแบบสดๆแน่นอนในช่วง Flex Talk เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปรอติดตามเลยนะครับพรุ่งนี้ผมรอเจอน้องบีมไม่ไหวแล้วนะอ่ะเลือกหนึ่งงานมาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
2: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
3: โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ี๋ยวชั่วโมงหน้าเราวนกลับมาเจอกันแน่นอนยังไม่ไปไหนนะฮะอยู่กันต่อเนื่องอีก2ชั่วโมงเลยวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 สำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
3: ์ว้ากรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
4: ์ตักเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่า
5: ไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
6: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
8: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: และนี่คือ My Daisy จากริสานาริสานะฮะก็เป็นศิลปินสาวน้อยที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆจากบ้าน Love Is Entertainment นั่นเองซึ่งปุ่นไปเห็นคลิปมาของริสาลงไว้ใน IG นะมีเคล็ดลับบอกเอาไว้ก่อนจะขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเนี่ยบางคนก็จะทำการวอร์มเสียงวอร์มร่างกายต่างๆนานาแต่สำหรับริสานะครับเธอกินมะนาวดองที่เคลือบด้วยพริกกับเกลือบอกว่านี่แหละเป็นเคล็ดลับทำให้เสียงใสแล้วก็สามารถร้องเพลงได้แบบเพราะสะกดใจคนดูนะครับผมก็เป็นแบบว่าเทคนิคส่วนบุคคลนะครับอันนี้จบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ต่อเนื่องกันชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะอยู่กันเวลาบ่ายๆเย็นๆแบบนี้อย่าลืมนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะส่งเพลงให้ใครบอกรักผ่านเพลงสารภาพรักกับเขาก็ request เพลงมาได้เลยที่แอป Flex Connect ของเราฟังผ่านแอปเก็บสะสมคอยส์กันได้มารีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่เวลามีศิลปินมาหรืออาจจะมาชิงแลกของรางวัลกันก็ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ8 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: ซิงเกิลใหม่จากวงเคลียร์พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงก็โดนใจหลายๆคนแน่นอนนะฮะเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันกับ Flex Recommended ส่วนตอนนี้นะครับใครที่เติม E20 อยู่แล้วขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะครับกับบางจาก E20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดด้วยกันทั้ง S Duo Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรนะครับเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐานยูโร5ด้วยดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแค่นั้นเองแล้วก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะครับขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ไม่รู้ว่าชาวเฟล็กซ์คนไหนเคยได้ยินเสียงรบกวนในรถหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคลื่นเสียงสะท้อนภายในยางรถยนต์นะฮะแต่ว่า Dunlop Sport Max Lux มาพร้อมกับเทคโนโลยี Silent Core ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษครับที่ช่วยดูดซับเสียงรบกวนลดเสียงกล้องให้ห้องโดยสารเงียบระดับ Luxury Comfortคุยกันสบายๆนะครับฟังเพลงได้แบบเต็มอรรถรสแบบสุดๆไปเลยพิเศษนะครับ 1,000 ท่านแรกซื้อครบ4เส้นลงทะเบียนรับประกันยาง120วันฟรีอีคูปองน้ำมันบางจาก500บาท wow. พร้อมกับผ่อน 0% นาน6เดือนเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Dunlop Tire Thailand หรือว่า dunloptire.co.th อย่างเงียบนุ่มสบายเลือก Dunlop Sport Max Lux ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะฮะใครที่ตอนนี้อยู่ในมูดแบบว่าน้อยใจคนนั้นคนนี้ก็เดี๋ยวรอฟังเพลงนี้ได้เลย Cake Series Bacon Featuring กับ P พิกฤตด้วยคนขี้น้อยใจ My Fault ใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวนะครับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
3: Asia
4: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
4: ่โชว์ใหม
1: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
4: กันยายนนี
2: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
1: ช่อง3
6: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
7: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
8: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
9: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
8: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
10: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จ
2: ั
10: ดช
2: า
10: ท
2: ุ
10: กค
2: ำ
4: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
1: Asia
4: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
4: ่โชว์ใหม
1: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
4: กันยายนนี
2: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
1: ช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
11: มีทุกเพลงฮิตที่

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก 2 และ 3 ตุลานี้ กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45Non-stop music. Play hit. 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ยากอินเพลงรักเป็นซิงเกิลจากซีซั่น5ฟีเจอริงกับ No One Else จัดให้ฟังกันส่งท้ายช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 wow. แต่ทุกคนครับตอนนี้คือปุ่นมีหนึ่งเรื่องที่อินมากๆคือเรื่องราวหัวใจสีชมพูที่มันหวานมากๆของ2ซุปตาอย่างลิซ่าแล้วก็หนุ่มบลูพงที่วัดยังไงล่ะแหมล่าสุดนะครับก็มีคนตาดีเห็นทั้งคู่เนี่ยไปเดินควงแขนโชว์หวานกันที่ลอนดอนเลยทีเดียวหลังจากที่เดากันมาพักใหญ่มีรูปแต่ว่าไม่ใช่รูปคู่แต่เป็นสถานที่ใกล้เคียงกันตอนนี้คือแบบจะแล้วไปเดินเล่นกันช้อปปิ้งแหมถ้าเกิดว่าทั้งคู่มีความสุขนะครับก็ยินดีด้วยนะอ่ะแต่สำหรับความสุขของเราช่วงนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Afflex Connect ได้เลยนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex recommended this week. Mass on taste. Don't judge me. Mass on me. ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
5: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

เมื่อกี้พูดถึงน้องบลูไปก็เลยเลือกเอาซิงเกิลล่าสุดมาส่งท้ายในวันนี้กันเลยนะครับ Kiss Come Kiss จากบลูพงธิวัฒน์ที่แม่เป็นสไตล์อะไรใหม่ๆที่น้องบลูก็ไม่เคยทำมาก่อนนะเพราะว่าเป็นการร่วมงานกับหนุ่มโทบี้ด้วยเพลงก็จะมีความเร็วมีความอัพบีทอัฟโรบีทโยกตามกันได้ส่วน MV นี่ก็ทำถึงเหมือนกันลองไปหาดูกันได้เลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้วันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นด้วยกับ Flex Recommended แต่ยังไงก็อยากจะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะฮะกับ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Apartment คุณป้าอยากชวนชาว Flex เนี่ยมาฉลองความทรงจำยุค 2000ไปด้วยกันกับ Apartment คุณป้า3ตุลาคมนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดกันได้เลยที่เพจของ Lido

0: Connect นะครับยังไงก็อย่าลืมนะมารีเพลย์ทุกความทรงจำไปด้วยกันรับรองว่าคุณจะแฮปปี้แน่นอน
1: Flex Recommended Flex Next Hour
2: โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต

0: เอาล่ะวันนี้ญี่ปุ่นต้องไปก่อนแล้วชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะครับผมแล้วก็มี3ซิงเกิลนี้มารอทุกคนอยู่แล้วด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันตอน 5:00 น.นะวันนี้ก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับผมสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต Have a nice Tuesday evening นะครับบ๊ายบายFlex
1: Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สักวันจะไม่แตกสลายจาก Free Hand ในช่วง10 45 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้ฝนยังไม่ตกทุกคนเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนที่ทรงว่าน่าจะมาแล้วฝนกำลังจะมาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารายงานจากสยามสแควร์ตรงนี้มีแดดนะจ๊ะ ก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนลุ้นกันทุกวันนะคะช่วงเย็นๆเลิกงานนี่ก็ไม่อยากให้ฝนตกนะคะก็เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยมากแล้วไม่ได้ตกแค่ช่วงเย็นด้วยเนาะบางทีก็ตกช่วงกลางดึกกลางดื่นนะคะบางคนถ้านอนยากนี่อาจจะหลับยากเพราะว่ามีเสียงฝนเนี่ยแหละใช่ไหมก็อย่าลืมค่ะมี Flex 104.5 ทุกคนฟังกันได้ตลอดจนถึงก่อนนอนเลยนะคะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้ด้วยค่ะก็เป็นชั่วโมงแรกกับ FJ Zen วันนี้เราอยู่ด้วยกันจนถึงช่วง Flex Talk เลยเนาะกับน้องบูมสารัตและ Diamond วันนี้จะมาเจอกับเราที่นี่ Live Studio ที่ Lido Connect ยังไงรอติดตามได้เลยทุกช่องทางกับ FJ Zen นะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portalเช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: อีกหนึ่งงานที่เราจะได้คอนเน็กกันแบบโอ้โหไม่ใช่วัน2วันนะทุกคนแต่3วันติดไปเลยกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะงานนี้รวบรวมศิลปินสุดป๊อปที่พร้อมแต่งตัวแบบปังๆเอาไว้ได้มากที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมคอสตูมของตัวเองล่วงหน้าแล้วมาสนุกกันได้เลยยาวยาว30ตุลาถึง1พฤศจิกานะคะเน้นว่างานนี้ฟรีเพราะฉะนั้นเอาไปลงทุนกับคอสตูมได้เลยเจอกันที่สยามสแควร์ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันได้ทางเพจสยามฮาโลวีนนะคะและต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ไม่รักดีกว่าผลงานที่หลายคนรอคอยนะคะแฟนๆของแรปเปอร์อย่าง C9 สมการรอคอยที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย C9 เขาก็ไลฟ์เพลงใหม่ๆให้แฟนๆฟังกันไปแต่ว่าพักใหญ่แล้วใช่ไหมคะปล่อยออกมาแล้วสำหรับเพลงนี้ค่ะซิงเกิลนี้ชื่อว่าไม่รักดีกว่าในเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะก็เป็นการกลับมาพร้อมกับดนตรีสไตล์อะคูสติกฮิปฮอปที่ถูกใจแฟนๆแน่ๆเลยนี่คือ Flex Recommended นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: บรรยากาศช่วงเย็นๆใกล้6โมงเย็นฟังเพลงกับ FJ Sen โอ้โหมันเพอร์เฟคจริงๆนะทุกคนแต่ถ้าจะให้ทุกคนอารมณ์ดีด้วยเนี่ยการเงินก็ต้องดีด้วยนะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกค่ะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะทุกคนรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือทาง www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และชั่วโมงหน้า FJ Sen ก็ยังมีเพลงฮิตให้ทุกคนได้ฟังกันต่อค่ะ

0: ชั่วโมงหน้า FJ Sen ดูแลอย่างดีค่ะรอฟังได้เลย10เพลงฮิต45นาทีนะคะช่วง1045 Non-Stop Music รอทุกคนอยู่ก่อนติดตามช่วง Flex Talk ในช่วง1ทุ่มนะคะ
1: Flex Next Hour
2: กับธนาคารออมสิน
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 18:00 น.เป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ิดแต่ไม่ถึงจาก Tilly Birds นี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้เอาเรื่องอะไรมาชวนทุกคนคุยดีนะเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังตื่นตัวอยู่แล้วกันสำหรับไทยช่วยไทย Plusเฟสที่2นะคะคือหลายๆคนเนี่ยได้ใช้เฟสที่1กันไปแล้วก็ติดใจเนาะมีทุกเดือนก็คงจะดีล่าสุดครม.เคาะแล้วนะคะต่อไทยช่วยไทย Plus เฟสที่2ใช้ได้อีก2เดือนก็คือเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นยอด 1,000 บาทแต่ว่าใช้ได้ตลอดทั้ง2เดือนคือถ้าเป็นก่อนหน้าเนี่ยก็คือ3เดือน 3,000 ใช่ไหม3เดือนใช่ไหมก็สามารถใช้ได้เดือนละ 1,000 โดยที่โควต้าในแต่ละวันน่ะไม่เกิน200อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการที่เราได้โควต้า 1,000 แต่ว่าอายุการใช้งานใช้ได้2เดือนนะคะเดี๋ยวค่อยๆนะทุกคนจะเย็นๆตอนนี้คือยังไม่ได้มีการกดยืนยันสิทธิ์อะไรได้นะมันต้องรอวันที่1ตุลาก่อน1ถึง15ตุลาเป็นช่วงเวลาที่ไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังได้นะคะก็รอถือว่าเป็นข่าวดีไหมก็ข่าวดีนะสำหรับใครที่ลงทะเบียนอยู่แล้วด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ชอบเศรษฐกิจก็เหมือนจะคึกคักโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเหมือนคนก็จะใช้จ่ายง่ายขึ้นคล่องขึ้นซื้อของแบบรัฐออกให้60เราออก40มันก็จะเหมือนถูกลงไปเยอะอยู่นะคะมากกว่าครึ่งเลยช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: กเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: working you จาก Mic Mac นะคะนี่คือดูโอฝาแฝดน้องใหม่ที่เคยมาฝากผลงานที่ Flex 104.5 ด้วยนี่คือเดบิวต์ซิงเกิลของ Mic Mac นะคะชื่อก็คือเซนว่า catchy นะ working you เหมือนแบบ working you แต่ว่าคือกำลัง working you นะใครที่ชอบเพลงนี้ก็รอเลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้เหมือนในช่วงนี้ Flex recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: Flex Talk วันนี้พิเศษยิ่งกว่าพิเศษอีกนะคะเพราะว่าเราได้คิวทองของ2หนุ่มฮอตศิลปินจาก One Music ที่เขากำลังจะปล่อยเพลงก็คือยังไม่ได้ปล่อยนะเราลัดคิวมาเจอกับเขาก่อนวันนี้หลัง3เพลงนี้เผื่อว่าพวกเขาจะหลุดสปอยอะไรทุกคนห้ามพลาดนะคะ

0: รอเจอเลยหลัง3เพลงนี้ค่ะในช่วง Flex Talk ทุกคนเตรียมตัวเจอกับ Diamond และ Boom สหรัฐในช่วง Flex Talk นะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie
2: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โดย Denma คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma
1: มาแล้วค่ะช่วง Flex Talk กับ FJ Sen ในวันนี้ที่มันยิ่งกว่าความพิเศษอะทุกคนนะคือจะบอกว่าเป็นเพลงใหม่ก็ยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่า Flex Talk ในวันนี้นะคะ Live Studio ของเราในช่วง 1 ทุ่มกับอีก 12 นาทีเราไม่ได้แค่ร้อนแรงธรรมดาเห็นไหมวันนี้ไม่มีฝนเลยแต่มันกำลังฮ้อนๆร้อนๆแบบทะลุปอดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีเดย์ที่ทุกคนรอคอยเจอแบบดับเบิ้ลเลยนะศิลปินที่ต้องบอกว่าคิวทองเขาหลายบทบาทควบคู่กันไปมากมายหลายอย่างที่เดี๋ยวจะได้ฟังกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็น2หนุ่มฮอตจาก One Music แล้วกันที่ไม่ได้มีแค่เสน่ห์เท่านั้นแต่เขามีดีกรีแล้วก็มีสกิลเรื่องดนตรีระดับแพรวๆเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะได้ไปเจอกับเขาทั้งคู่ซึ่งอยู่ตรงหน้า FJC ในตอนนี้แล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราเช่นเคยกับ Denma Cookies สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies it's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณถึงเวลาต้อนรับ2หนุ่มที่อยู่ตรงซ้ายมือของเซนทางด้านนี้ไดมอนด์และขวามือบู
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดีใจมากเลยที่ได้เจอแบบ2คนในเวลาเดียวกัน
2: ได้เวลาเดียวกัน
1: คือตอนนี้พี่กำลังจะแยกประสาทไม่ถูกว่าอยากจะคุยกับใครก่อนดี
2: ไม่ก็แบ่งตาครับ
1: ได้ไหม
2: ใช่พี่ก็ตาซ้ายพี่ก็แยกไปหามอนตาขวาพี่แยกมาผม
1: จะไม่เละเพราะว่าคือถ้าแยกซ้ายขวามันก็จะเออยังไงวะเนี่ย
2: อย่าดีกว่าเอาเป็นว่าอย่าดีกว่า
1: วันนี้นะคะต้อนรับทั้งคู่เลยนะคะให้บรรยากาศในช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะกำลังเจอรถติดนะเซนขอแนะนำแบบทีละคนก่อนได้ไหม
3: ครับ
1: คือจริงๆพี่มีเหมือนเรียกได้ว่าเป็นการเกริ่นนำแต่เมื่อกี้แอบรีบอยากจะให้ทั้งคู่ทักทายทุกคนก่อนว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วแต่ฝั่งซ้ายของเซนในตอนนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าขับรถไม่เห็นภาพเปิดไลฟ์ดูได้เลยเขาคือหนุ่มหล่อดาวรุ่งพุ่งแรงที่งานแสดงแน่นๆหน้าจอแต่วันนี้มาในลุคสายอ้อนขี้เหงาเฮ้ยทำท่าตามด้วยทำท่าตามคืนนี้ใครเหงาเตรียมเลยโดนชวนไปกินรำยอนกับเขาแน่ๆเออในอ้อนหน่อยขอทักใหม่แบบอ้อน
3: ๆสวัสดีครับผมไดมอนด์นะครับขี้เหงาครับ
1: เฮ้ยส่วนขวามือของเซนค่ะตัวจริงเรื่อง power เสียง degree champ the star idol คนแรกของเมืองไทยรอบนี้นะคะแท็กทีมกับมาร์ทีมมีเพลงแบบฮิวใจ
2: ครับผม
1: คือให้เราได้รักตัวเองมากที่สุดก่อนใครเลยใช่ไหมแนะนำตัวเองในสไตล์ฮิวใจหน่อยค่ะ
2: ในสไตล์ฮิวใจเหรอครับ
1: ใช่เตือนสติคนอกหักอะไรเงี้ย
2: อ๋อสวัสดีครับไม่ได้ฮิวนี่ไม่ได้ฮิวสวัสดีครับบูมสหรัฐนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรักตัวเองเยอะๆนะครับผมนี่ถ้าเขาไม่รักแล้วเราก็หันมารักตัวเราเองนี่แหละคร
1: ับ แต่วันนี้ที่มาด้วยกันเพราะว่ารักกัน
2: เพราะว่ารักตัวเองครับก็เลยมาอะไรเนี่ยรักกัน
3: รักกัน
1: ร
3: ัก
1: ก
3: ัน
1: คือเราสองคนสนิทกันมากๆอยู่แล้ว
2: ก็อยู่ในครอสเฟนฮะ
1: อยู่ในวงเขียว
3: ใช่อยู่ในวงเขียว
1: หล่อหล่อหล่อพี่ชอบมากๆพี่รู้สึกว่าไม่เหงาเลยใช่ไหมความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรากำลังจะมีเพลงซึ่งมีแล้วล่ะเพลงใหม่อีกเพลงนึงของตัวเองมันมีความรู้สึกไงใครอยากตอบก่อน
2: ชุบชุบ
1: เลยอ่ะเออชุบอาเปายิง
2: ใครชนะไปก่อน
1: ชุบ
2: เออต่อแล้ว
3: เออต่อแล้วเออชุบ
2: มอนก่อน
1: คุณที่ในที่สุดมีผู้แพ้และผู้ชนะอ่ะไดมอนรู้สึกยังไงบ้าง
3: ครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ตัวเองได้แบบว่ามีเพลงใหม่ออกมาให้แบบว่าแฟนๆได้แบบเขาได้ติดตามกันอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าคือเราอ่ะดูฟีดแบ็กตลอดอย่างเงี้ยแฟนๆก็จะบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นแบบไดมอนด์แบบมีเพลงใหม่เร็วๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราดีใจมากๆ
1: แล้วเป็นเพลงที่น่าอร่อยมากเลย
3: เออใช่ครับหิวเลยห
1: ิ
3: วมาก
1: รำยอน
3: รำยอน
1: คือร้อนๆเลยนะตอนนี้เพราะว่ากำลังจะเสิร์ฟแล้วอีกแค่ไม่กี่วัน
3: ใช่อีกไม่กี่วันว
1: ัน
3: ที่25นี้
1: ค่ะแต่ว่าก่อน25 24ของบูม
2: ครับผม
1: เสิร์ฟก่อนเลย
2: ฮิวใจก่อนฮิวใจก่อน
1: ใช่ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่เอ้ยเรากำลังจะมีเพลงเนี้ยเลือกตัวเองก่อนเนี่ย
2: ก็รู้สึกดีใจก่อนครับอย่างแรกคือต้องขอบคุณพี่มาทีมครับที่ชวนไปแล้วก็ได้ทำเพลงแบบเลือกตัวเองก่อนมาให้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงแบบที่เตือนสติคนทุกคนละกันครับว่าแบบว่าเอ้ยให้หันมารักตัวเองก่อนนะครับ
1: อย่า
2: ปล่อยให้ตัวเองแบบแย่ไปตามสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: ได้ไม่หิวใจไง
1: เฮ้ยมันเป็นไวบ์ที่ดีมากเลยอะวันนี้มันเหมือนมี2คาแรคเตอร
2: ์กินลำยอนแบบหิวใจ
1: เออเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอะมันไปด้วยกันได้ไหม
2: ได้
3: ได
2: ้
3: ไ
2: ห
3: มก่อน
2: ได้ก่อน
1: งั้นวันนี้พี่จะเอาเพลงของทั้งคู่มาทำความรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นจริงๆแล้วเราไม่ได้เจอกันนานมากๆแล้วนะทั้งบูมเองแล้วก็น้องไดมอนด์ด้วยนะคะอยากจะย้อนความปังของไดมอนด์ก่อนแล้วกันเนาะคือผู้ชายคนนี้ศิลปินคนนี้

0: ประคบเครื่องมากๆขอไล่นิดนึงตั้งแต่พาร์ทการเป็นบอยกรุ๊ปทีป๊อปตัวป๊อปอย่าง Last One ทำให้เราได้เจอกันที่นี่แล้วก็มาลุยงานแสดงมากฝีมือมากๆเลยคือเรียกได้ว่าคุณเป็นหนึ่งในนักแสดงมากฝีมือของช่องวันแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่หลายคนได้ติดตามกันก็คือ Across the Sky นะคะลัดฟ้าล่าฝันแล้วก็ระเบิดอารมณ์ในบทของไบเบิ้ลจากละครที่เข้มข้นสุดๆเนาะมีอะไรไหมพี่ตกหล่นอะไรไหมอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต
1: ใช่ครับอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มีThe Musical
2: อ๋อใช่ใช่ใช่ครับ2499 The Musical
0: ที่ทำให้เราได้สนิทกันมากๆจนแทบไม่อยากขาดกันเลย
2: อ๋อถึงขั้นนั้นเลยใช่ไหม
0: ครับก็ขนาดมาฝากเพลงกันมาด้วยกันเลยแล้วพอถึงเวลาที่เราต้องมาลุยอัดเพลงนี้ซึ่งเบื้องหลังได้พี่ฮายเปเปอร์เพลน
1: ใช่ครับ
0: มาทำงานร่วมกันกับเราด้วยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้าง
1: คือต้องบอกว่าพี่ฮายเนี่ยเป็นเฮดโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มนี้เลยนะครับใช่ทุกๆเพลงเนี่ยจะกั่นกองโดยที่มีเราแล้วก็พี่ฮายเป็นแบบเป็นเฮดด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีครับเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรครับ
0: รู้สึกยังไง รู้สึกดี ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องคือจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงพี่ไฮอ่ะจะเป็นเหมือนแนวเพลงที่ถ้าคนเข้าใจภาพของพี่ไฮนะมันก็จะมีความมันวัยรุ่น
1: ใช่
0: ซึ่งเราเลยล่ะ
1: จะมีความร็อกในตัวเพราะว่าพี่ไฮก็จะเป็นสายนั้นแต่พอเราได้ทำงานกับพี่ไฮจริงๆแล้วจริงๆเขาเป็นคนที่มีเทสในระดับนึงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คล้ายๆเราเลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็มีความคล้ายคลึงกันใช่ครับแบบมีศิลปินที่ชื่นชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยจะคุยกันง่ายมากกว่าแล้วก็เขาเป็นคนเข้าใจวัยรุ่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนเปิดว่าถ้าสมมติว่าม่อนอ่ะคิดอะไรได้อ่ะบอกได้เลยนะเพราะว่าแบบอยากได้ความเป็นม่อนมากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกสบายใจที่ได้ทำงานร่วมกับพี่ไฮ
0: แล้วกว่าจะได้มาเป็นรำยอนถ้วยเอ้ยไม่ใช่ถ้วยนี
1: ้
0: เพลงนี้เราไปคุยยังไงกับพี่ไฮอ่ะคือไปคุยอะไรกัน
1: จริง
0: ๆเล่าให้ฟังได้ไหมนิดน
1: ึ
0: ง
1: รำยอนเนี่ยมันผมจะบอกว่าทำนองของรามยอนเนี่ยผมแต่งไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใช่ซึ่งมันนานมาก
0: คือเก็บจนเย็น
1: อ
0: ะ
1: ใช่ครับอ
3: ืดแล้วเส้นอืดเลยอะ
1: อืดจนแบบ
3: เส้นอืด
1: ทำใหม่ได้เลย
0: ก็เลยเอามาปรุงใหม
1: ่ใช่ก็เลยเอามาปรุงใหม่ตอนแรกเราเริ่มทำเพลงเนี้ยโดยการที่เรามีอีกท็อปปิกนึงใช่เป็นท็อปปิกที่แบบคือเป็นแค่แบบเหมือนผมแค่เหมือนโดนผู้หญิงคนนึงตกเป็นฟิลนั้นแบบเป็นโดนตกซะมากกว่าแล้วเหมือนกับว่าพอเราทำไปแล้วอ่ะคือมันยังได้อีกอะไรเงี้ยพี่ไฮก็เลยบอกว่าอะไรวะที่มันจะสามารถทำให้เราได้เพลงนี้ที่แบบสมบูรณ์แบบมากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดกันเล่นๆตอนช่วงนั้นก็น่าจะทำเพลงกันหลายชั่วโมงแหละแล้วก็หิวอะไรเงี้ย
0: แล้ว
1: เราใช่ครับแล้วเราก็คิดกันว่าแบบอะไรที่มันจะเป็นท็อปิกได้อะไรเงี้ยแบบอะไรฟิลแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมหรือว่าเป็นแบบรามยอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยถ้าเป็นรามยอนอ่ะมันก็จะไปลิงก์กับเหมือนคนเขาเรียกไอเดียของฝั่ง
0: เกาหลี
1: เกาหลีอะไรเงี้ยครับใช่ที่เขาจะแบบไปกินรามยอนกันไหมอะไรเงี้ย
0: ดูแบบมีหลายมิ้นท์ใช่ไหมพี่แมสเซจนิดนึง
1: ถ้ามันมีหลายแมสเซจเราก็รู้สึกว่าคำนี้มันมีเสน
0: ่
1: ห์เราก็เลยแบบว่าคำนี้ก็ดูดีนะแล้วพี่ไฮเขาก็เลยบอกว่ามันโอเคเลยก็เลยลองเอามาทำเป็นเพลงลองขึ้นทำนองกับไอ้ทำนองที่ผมที่เราทำกันไปแล้วอ
0: ่ะ
1: ใช่มันก็ลงตัว
0: กลมกล่อม
1: ใช่มันกลมกล่อมมันดีมากๆใช่ก็เป็นก็เขาก็พูดขึ้นมาแบบว่าเนี่ยถ้าเธอแบบยังเหงามากินแบบรามยอนที่ห้องเราไหม
0: เนี่ยในเพลงคือมีอะไรแบบนี้เลย
3: หรือพี่ไฮชวน
0: นะอันนี้ไม่
1: ใ
0: ช่
1: ไม่คือคุยกันหมายถึงว่าแบบ
0: คุยกัน
1: แล้วก็แบบมีอะไรนะแบบเรามีรามยอนร้อนๆนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยใส่ความแบบขี้เล่นของเราไปด้วยอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: มีความแบบฮ้อนๆไหมอะไรอย่างนี้
0: น่ารักเฉยเลยน้องบุ๋มได้ฟังยัง
3: ฟังมาบ้างแล้วครับ
0: เหรอ
3: ฟังเมื่อกี้ครับ
0: เมื่อกี้เลยเหร
1: อ
0: ดีมากเลยเนาะ
3: หิวเลย
0: หิวเลยใช่ไหมคะเนี่ย
3: อยากต้มน้ำร้อน
0: คือเหมือนชวนกันไปกินรำยอนคือตอนนี้ก็คือสามารถกินรำยอนกับไดมอนด์ได้แล้วนะอีกแค่ไม่กี่วันนะศุกร์นี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับศุกร์นี้คร
0: ับ มาที่น้องบูมบ้างน้องบูมสหรัฐค่ะสายสกิลแบบที่เป็นทางด้านดนตรีเนี่ยคือตัวจริงมากๆแล้วก็เป็นดีกรีแชมป์ที่พี่ว่ามันการันตีให้ทุกคนได้ลุ้นกันทุกๆเพลงเลยว่าเฮ้ยมันจะท้าทาย
2: ว่าจะรอดไหม
0: มันรอดอยู่แล้วมันจะแบบท้าทายเราแบบมากขนาดไหนเซอร์ไพรส์เป็นแฟนได้มากขนาดไหนนะคะแล้วก็ล่าสุดไปไหนมาโกอินเตอร์ใ ช่ไหม
2: กรีนเอ้ย
1: ไปไหนมานะ
0: คุยเลยคุยเลย
2: ไม่ไม่ก็มี
0: กรีนคอนเสิร์ตที่เกาหลี
2: มีไปที่เกาหลีก่อนใช่ไปกรีนคอนเสิร์ตครับก็คือเป็นเหมือนเป็นคอนเสิร์ตการกุศลครับของที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็

0: ก็จะมีศิลปินแบบคนเกาหลีมาเยอะมากแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปร้องก็รู้สึกแบบโอ้ยเราตื่นเต้นอะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่
0: าเราเอาเพลงเกาหลีไปด้วยครับแล้วเราก็ไม่คิดแบบเราจะต้องมาร้องเพลงต่อหน้าคนเกาหลีจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยร้องเพลงเกาหลีมาก่อนนะครับใช่ครับก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าทุกคนคือน่ารักมากข้างล่างใช่เขาคอยโบกแบบไฟมีป้ายไฟม
1: ีก็อุ่นใจขึ้นตื่นเต้นน้อยลง
0: ใช่แล้วบรรยากาศดีมากแบบว่าอยู่ในสวนนะครับโล่งอากาศเย็นๆฝนก็ไม่ตกเลยครับ
1: แล้วก็เราก็มีโอกาสบินไปตกแฟนๆที่รัสเซียด้วยหรออ
0: ๋อมีไปรัสเซีย
1: เฮ้ย
0: ใช่อันนั้นไปไทยเฟสติวัลครับ
1: ใช่ไทยเฟสติวัลก็บินเก่งอยู่เหมือนกัน
0: สนุกนี่ก็ปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกที่ได้บินออกนอกประเทศ
1: เดินทางค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ๆครับ
1: นะคะวันนี้เดินทางมาที่ Flex 104.5 พร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ก็ใกล้ละ24คือมะรืนนี
0: ้ครับผม
1: เพลงนี้เป็นการกลับมาทำงานร่วมกันเป็นครั้งที่2กับมาร์ทีมเนาะ
0: อุ๊ยเป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรก
1: หรอ
0: ใช่ครับครั้งแรกครับ
1: จริงป่ะ
0: ครั้งแรกที่มากับทำกับพี่ๆในมาทีมใช่ครับ
1: แล้วไปคุยกันยังไงหรืออะไรคือก่อนหน้านี้ได้ไปจังหวะไหนไปเจอกันหรือยังไง
0: ผมชอบ cover เพลงลงตามโซเชียลใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็ชอบเข้ามาคอมเมนต์อะไรฟิลเนี่ยครับเมื่อไหร่น้องบูมจะมาร้องนู่นนี่นั่นซึ่งผมก็ไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จนกระทั่งวันนึงอ่ะก็มีคนติดต่อมาแบบเอ้ยมีพี่ๆในทีมมาเขาสนใจเขาอยากให้ไปร้องโคเวอร์เขาหรือไปทำคอนเทนต์กับเขานู่นนี่นั่นเราก็เลยได้เข้ามาอัดเพลงกับพี่ๆในมาครับ
1: ค่ะแล้วการที่เราปล่อยออกมาเป็นเพลงเนี้ยที่กำลังจะได้ฟังกันแล้วอ่ะมันก็คือต้องคุยกันต้องมีความเป็นตัวเองสูงมากๆเลยถูกปะเรามีเรื่องอะไรที่ทำให้นึกถึงเพลงแนวนี้หรอมันคือประสบการณ์เราเลยปะ
0: ผมเหมือนจริงๆเพลงเนี้ยเลือกตัวเองก่อนเนี้ยเป็นพี่ๆในมาเขาแต่งใช่ครับแล้วทีเนี้ยก็เหมือนเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบเป็นฟิลเป็นเพลงรักที่มากกว่าเพลงรักอะครับหมายถึงว่าบอกให้เหมือนโดยปกติแล้วเราจะบอกว่าเพลงรักฉันรักคุณนะอะไรอย่างงี้แต่เพลงนี้คือแบบรักตัวเองรักตัวเองก่อนอะไรอย่างงี้ฮะใช่ผมรู้สึกว่าความหมายมันดีแล้วมันก็ดูฟังได้ทุกคนจริงๆบนโลกครับ
1: ค่ะชอบไหมไดมอนด์ชอบไหมเลือกตัวเองก่อน
0: นี่ก็ต้องชอบแล้วล่ะ
1: หรอ
2: เออ
1: ชอบมีชอบท่อนไหนเป็นพิเศษจำได้เปล่า
2: จำได้ไหม
0: เอาเองจะร้องให้ฟังนี่ร้องให้ฟัง
1: งั้นขอนิดนึงได้ไหมทุกคนก่อนที่เราจะได้ฟังกันเต็มๆในวันที่24แล้วก็วันที่25
2: ค
1: ือทุกคนคือวันศุกร์นี้ต้องวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้จะเป็นวันที่หลายคนรอคอยแต่ใครจะไปรู้ว่าวันนี้เราจะแบบเรียกได้ว่าสปอยกันเต็มที่เลยได้ปะ
2: ได
1: ้ลองให้ฟังหน่อยขอท่อนฮุกเลือกตัวเองก่อนนะคะ
0: เลือกตัวเองก่อนใช่ไหมครับโอเค

0: เพลงก่อน
1: โหยโอ้โหแฟนๆแฟนๆ
0: เลือกตัวเองก่อนนะเห็นไหม
1: คิดว่าแฟนๆจะร้องตามได้โดยง่ายไหมคะ
0: ได้โดยง่าย
1: ได้โดยง่ายเลยค่ะ
0: เพลงนี้ชิลไหม
1: ชิลเนาะ
0: ร้องได้แหละ
1: ชิลใช่ไหมชิลสำหรับเราไงไม่ชิลสำหรับแฟนๆ
0: แต่มีคนใส่หน้าอยู่แล้วชิล
1: ไดมอนด์คิวเราแล้ว
2: ค
1: ือเท่าที่พี่ได้รับข้อมูลเชิงลึกมาคือเพลงนี้มันจะเหมือนไดมอนด์กระซิบอยู่ข้างหู
2: คิวแบบทุกเพลง
1: อ่อนๆมีความแบบอยู่ข้างๆคนฟังเลยล่ะ
2: ครับครับครับ
1: เอาแบบนั้นเลยได้ไหม
2: แบบนั้นเลย
1: เป
2: ็
1: นแบบ
2: late
1: night vibe ให้พี่ปิดไฟไหม
0: ปิดไฟปิดไฟ
1: ไม่เป็นไรเนาะ
0: ปิดไฟปิดกล้อง
1: เออพี่อยากฟังเพลงรำยอนแบบที่พิเศษใส่ไข่8ฟองเลย
0: นี่ไปหยิบถ้วยมาหยิบตะเกียบมา
2: หน่อยตะเกียบมาเอากี่ห่อดีอะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวให้เพื่อนร้องส่วนเราอ่ะเดี๋ยวค่อยทำคืนนี
0: ้ได้ทำคืนนี้เลย
1: เต็มที่เลย
0: ได้คร
1: ับ เออมาพร้อมไหมคะ
2: ครับได้ครับ
1: มา

0: รมดาตอนแรกว่าเกาหลีเฮ้ยคือเรื่องมันแบบหักมุม
1: หักมุม
0: มันฮ้อนๆในตอนท้าย
1: ๆมันฮ้อนๆ
0: อ่ะฝากเพลงของตัวเองสั้นๆได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect ค่ะมา
2: ฝากเพลง
3: อ๋อครับผมฝากเพลงเลือกตัวเองก่อนด้วยนะครับของบูมสหรัฐที่ทำงานร่วมกับมอทีมครับ
0: เย้
2: เย้ก็ฝากเพลงรามยอนมาได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมสามารถฟังได้ทาง Spotify แล้วก็ YouTube One Music นะครับผมก็ปล่อยวันที่25นี้นะครับผมครับ
0: ค่ะ24กรกฎาคม20กรกฎาคมคืออะไรก่อนกันยานี่กันยาแล้วว่าเวลาผ่านเร็วมาก24กันยานะคะรอติดตามผลงานเลือกตัวเองก่อนนะคะจากบูมสหรัฐ Xmart Team และต่อเนื่องกันเลย25กันยารอมยอนจากไดมอนด์และนี่ก็คือจาก One Music ที่แบบคือเขาแบบฤทธิ์เขาแบบฤทธิ์แรงมาก
1: ฤทธิ์แรงมาก
0: เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์นะคะที่ Flex Connect ค่ะบ๊ายบาย
4: Flex Talk โดย Denma คุกกี้สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตร

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
1: มาแล้วนะครับสวัสดีครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดกันจริงๆนะครับกับงาน Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะฮะนอกจากจะรวมศิลปินไว้มากมายบนเวทีเดียวกันแล้วนะครับสยามฮาโลวีนเนี่ยก็ยังมีจุดถ่ายรูปหลอนๆนะครับแล้วก็กิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับพลาดไปเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าเสียใจแน่นอนนะครับปักหมุดกันเอาไว้เลยนะฮะ30 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายนนี้กับเทศกาลดนตรีตี

0: ฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับย้ำว่างานนี้ฟรีด้วยนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: เฟล็กซ์ 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงเพราะความหมายดีๆจากเคลียร์นะครับกับเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับก็เป็นเพลงที่แพทวงเคลียร์เนี่ยนะครับเขาเขียนให้กับคุณแม่หลังจากที่คุณพ่อของเขาเนี่ยจากไปกว่า22ปีด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นมีเพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนรวมถึง FJ ต้นด้วยนะครับไม่เคยจาก Synchronize Fitting กับ Musu นะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตFlex Flex Recommended This Week จำได้ว่าลืมวิลลี่

0: ติดตาม playlist T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ซิงเกิลจาก Hers นะฮะกับเพลงทีละน้อย Little by Little นะครับ FJ ตอนเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับทิ้งท้ายกันไปกับช่วงนี้ฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับเตรียมตัวเจอกับฝนระลอกใหม่นะครับในช่วงวันที่23นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับยาวๆไปเลยนะฮะจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองถึง 80% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่ต้องขับรถไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับฝนตกมาแบบนี้เนี่ยก็เผื่อเวลาการเดินทางเอาไว้ด้วยละกันนะครับต้นเชื่อว่ารถติดแน่ๆนะฮะแต่บอกเลยนะฮะทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามีเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 อยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนนะครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยเลยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plusพอแต่งงานก็พลัสคนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราเนี่ยจำเป็นต้องปล่อยมือจากคนที่เรารักนะครับเพื่อให้เขาไปเจอกับคนที่ดีกว่านะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก Slap Kiss นะครับกับเพลงปลายความฝันนะฮะต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับและก่อนไปนะฮะต้นมีเรื่องราวความห่วงใยที่บอกผ่านเสียงเพลงได้มาฝากทุกคนด้วยนะครับนอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้กับคนที่ห่วงใยแล้วนะครับอีกคำที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่คอยดูแลและเคียงข้างกันเสมอมาเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่ปามี่และกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับที่อยากส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยนะฮะซึ่งเพลงนี้พี่มี่และทีมงานนะครับตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนคำขอบคุณให้แฟนเพลงทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาตลอดลองแชร์เพลงใจดวงน้อยส่งต่อความรู้สึกดีๆให้คนที่คุณอยากขอบคุณนะครับขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต
2: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูท

0: กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์ว้ายกอบกรอบ
0: กอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย 808 Festival 2026 พบกับ Live DJ ระดับโลก 2 และ 3 ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลจากยังโอมนะครับกับเพลงใจฉันตามเธอไปนะฮะต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับตามคำขอเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยนะฮะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับอาจจะช่วยทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยได้เรียนรู้การเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความอ่อนโยนนะครับรวมถึงเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นนะฮะเขาพบว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับสุนัขและแมวมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับมีแนวโน้มป่วยจากโรคทางเดินหายใจและใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่าคนทั่วไปด้วยนะครับก็สำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยคือคนที่อ่อนโยนแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนั่นเองครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไทยแลนด
6: ์ Chosen One Song for Eurovision Song Contest
7: Asia
8: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
9: ตัวแทนประเทศไทย
10: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
11: เพลงใหม
12: ่โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
11: 27
14: กันยายนนี
11: ้6โมง
14: ถึง2ทุ่ม
15: แล้วพบกันทางช่อง3
16: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
13: Thailand
6: Chosen One
13: Song for Eurovision Song Contest
15: Asia
10: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
11: ตัวแทนประเทศไทย
10: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
11: เพลงใหม่
12: โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
11: 27
15: กันยายนนี
11: ้6โมง
14: ถึง2ทุ่ม
15: แล้วพบกันทางช่อง3

0: เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่จาก C9 นะฮะกับเพลงไม่รักดีกว่านะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องราวของความรักที่เต็มไปด้วยความอึดอัดนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องยอมถอยออกมานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้กลับไปหาคนที่คู่ควรนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับและสำหรับใครที่ยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะฮะก็รีบเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 แล้วนะฮะยังสามารถสะสมการฟัง Flex Coin นะครับเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ Flex Talk กับศิลปินที่ชื่นชอบในแบบใกล้ชิดด้วยนะครับหรือว่าร่วมสนุกกับของรางวัลหรือบัตรคอนเสิร์ตที่แสนจะหายากนะฮะหรือว่าที่โซเอาไปแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนนทนน The Moment of Spectacle Arena Angkor หรืออิงรันทร Symphony Concert นะครับก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วโหลดแอป Flex Connect รีบสะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกกันด่วนตอนนี้เลยครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะฮะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับในชั่วโมงหน้าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: อฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วฮะคืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: The night is frozen. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจาก Milkin, Boggy Lion, Must Be Cause of Your Child, Air Pillow, Pan, You Are Boy TJ, X Time Thai และ Young Om 31 ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: หากเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่า
6: ไอฉีอี้ออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
7: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
8: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
6: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้

0: 31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต23นาฬิกาที่ไอฉีอี้ที่เดียวเท่านั้น
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music 10 play hit 40

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
0: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินตาเลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทขวาบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ชัดเจน
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: 10:45 Non-stop music

0: ล้างสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 playing hit 45 นาที

ไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟมไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: Thailand
5: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
6: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
7: ตัวแทนประเทศไทย
6: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
8: เพลงใหม
9: ่โชว์ใหม
10: ่ไม่เคยเกิดขึ้น
11: ที่ไหนมาก่อน
12: 27
13: กันยายนนี
14: ้6โมง
15: ถึง2ทุ่ม
16: แล้วพบกันทางช่อง3
17: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
18: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
19: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
20: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
19: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
21: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: Thailand
5: Chosen One
7: Song for Eurovision Song Contest
6: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
7: ตัวแทนประเทศไทย
6: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
8: เพลงใหม
9: ่โชว์ใหม
10: ่ไม่เคยเกิดขึ้น
11: ที่ไหนมาก่อน
12: 27
13: กันยายนนี
14: ้
15: 6
14: โมง
15: ถึง2ทุ่ม
16: แล้วพบกันทางช่อง3

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
4: โอ้ I love it
3: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่ว

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
1: Flex 104.5